สิมานี่เป็นเรื่องมาแล้วคนนี้ตัวนี้อีสุนันเมื่อเช้านี้ตั้งก็คณะสุนันมาหนะฮะตอนมึงก็เป็นพร้อมก็คณะสักเกนแต่สมัยตัวปัจจุบันก็ลาชงอ่ะฮะยาสมัยน่ะสิมังอาทิตย์ครั้งนี้กันตั้งชิ้นตั้งนี้กันมันถ่ายกันมันโปรแกรมนี้กันอีกป้าบ้าก็คณะสักเกนยาก็เสกป้าโจเซฟจิสังมาเอาถ่ายกันป้า ECH มาแล้วคงอ่ะ

0: ที่ภาษาคุบะนี่เป็นมานุกสนุกสร้างเยอะรับคุณบังคับบังจะภาษาคุบะบังปฏิมาณภาษาคุบะคุณนี่นะภาษาคุบะรับตรงกันภาษาคุบะนุกสนุกอะไรกันดีบุคคลอันจึงได้นุกสนุกอ๋อบ้านจึงได้รับไปตรงจะมองไปตรงจะนี่มันจะกลับมาหนังจะมุ่ยลงก็ได้มึงซ่าสิ่งนี้สกินก็จึงส่วนลงก็บ่ตกกันมะ
1: สุลังก็บังสิการินีสมัยบุกัดติงะภาษาคุบะเดอาคีบสารังกิสตรงะเมื่อการินีสมัยเดบังจะนี่กันมันบังปฏิอาดักลันดักก็ตกกันแล้วก็เดสุลังก็เดอาการินีสมัยนั้นเก็บสักเก็บนี่ก็เริ่มตกกันเลยอะ
0: น่ารู้ยังกันนักนี่ดาวตกเก่งปะกันน่ารังคุระดาวยาทุเราสันพัลไลมาบ้างกับเป็นกับเป็นเบียปรังชิบาพัลละหามา
1: อ๋องายาอันนี้กันน่ารังคุทุเราสันเดพัลไลจ้าบังบัตเตน่าพัลชิบาวัตตาเดลิโอทริปเฟอร์โอบังอัดบักกูรับฮะแล้วก็อุโนบัตซึ่งอาดิตาบารังคุนซึ่งบัตซิตรังคุบะดุกเกอร์อังอาแล้วก็กันนารังคุบะอังอาชอลรังคุอังอาวารังคุมุคุนซึ่งอาทัลบานาบานารวันซึ่งนี่ดักมันดารังคุบลงินดิมันดาดงาเป็นเสเตตังโอบะแล้วก็อังอาสเตตเลเวลว่าเอ็กซิบิชันโอบะบักกูรับฮะแล้วก็อังอาบักมาลังชีวิลเลียมนาเกอร์วารังคุมุคทีนังอาอันนี้กันนารังคุอังอาแล้วก็รีพับลิกเดย์อันเชิงเดลิโอทามานิโออันเชิงอาทิตย์กลางบ่าววันกันละก็เปิดอ่างาววันกันละนิววันกันละโอ้จอยค่ะก็ไปกลางบ่าอย่างนี้กันละรังคุณอ่างาเกี่ยวกับนั่งอันเชิงเออว่าโอ้ริพับลิกเตนิสุมาโยโน่เดลิโอว่ามังนี่กันละโคกันนี่มึงนะแต่ไม่สุกินไม่สุกค่ะเจนสรุปว่ามังชิมียากันละรังคุณกันนี่มึงนะว่ามังมีสุกเก้าเนี่ยว่ามังบลงเงินอันเชิงอาทิตย์ตักนั่นตอนนั้นบลงเงินบุกกันยากันนะแล้วเกี่ยวกับนี่กันละรังคุณดังทั้งดังทั้งเดียบรังชินะนี่กินหัวตาเตี้ยรู้จีรังกันก็หาชิมวันดีวันจีรังกันว่ากันละคุณกันละชิมเลยบ้านนี้ก็ละบ้านนี้ก็มาหน้านี่มึงนะวันออเดอร์ขาดเที่ยนี่ว่าว่ามังนะบ้าตกที่ตกเกมนะโอนัดเตี้ย
0: น้องคุณไงมึงอ่ะสิ
2: อังคอหนูว่าชิมะ
0: น้าราไม่จัด
2: อาจารย์
0: บ้านนู้นนี่อะไร
2: มันอะไร
0: น้าเรียนโน่ภาษาคนนี้กันนะตกเกีย
2: อาเดบิลชิสกินรังอุจกอินดีไปโน่เดบิลชิบิริงว่าฮะ
0: ดังนั้นรู้ตาเรื่องอะไรบล็องกันช่างกันนกคนกันนะตกลาบมั่วช่างมั่วยาพุ่งลีรบรังคนน้าเรายานกปั้นยาการันต์ตกกันมาทั้งพุ่งคนนี้มันเรื่องรังคนทารีย์มา
2: วิชมเลขาคนนี้นะจังหวะนู้นสิงะสันจิสันจิคนนี้นะ
0: พูดเลยครับแต่รู้มาเป็นคนรู้ว่าคนนี้ยังโม่แต่มันอะไรกันกันนะตุ๊กเกมันเนี่ยจังหวะทางนี้โหไม่ดักจังหวะนี้เราเข้ามาหน้ากันมันเกินมั้ย
2: มันหน้าอะไรอันนี้บุรุษเด็กงจางอ่ะวิชาคออีคนพูดเองอ่ะอีคนใช้เองอ่ะอารมณ์นกบ้าละมันเราเนี่ยบ้าบ้ามังนะอีคนอันอะไรบล็องเนี่ยดักสักน้ำมันนะ
1: สวัสดี
0: น้าบ้าหาจงมั้ย
2: หาจง
0: น้าเรียนอะไรแบบเต็มสิ่งว่ากันนะลูกค่ะ
2: บิ๊กซีชิคกี
0: ้อายุรู้ตาดินดักคนละสมเด็จทางกันนกมันดักเพลดักกินสายนี่กันนะคนละมันเดินอะไรดักเพลหรือขัดตุกี้คนนะตุกมาช่างอะไรกันมันช่างอะไรน้องเราบิ๊กซีแบบเต็มสักตัว
2: สักซะ
0: สักซะน้าเราอย่าลูกกันนะตุกี้มันไม่ดักจักรันยังคงมันนะ
2: บิ๊กซีครบเรียงอ่ะอารมณ์มีชื่อสามจักรันไหมเด้อชุลีอ่ะอะไรมันละ